0: อัตราพระบรามเดกต่างพรามกะตลังไกลเสือปลกรรมนิมตวนควาเฮแต่นั้นเบื่อปักปรองเห็นกันยำเพลงะหัตรากะจะหำกะตลังไกลเสือปลกลวมด้วยวันสร้างเตกนานที่ทุนตัวปอตอบล้นนำ
1: ห้องไกลมังมือมารมนุครมจักกะพ่อได้รำระกริ่งกนงลันอดุลูกแหลดแหลดลานดมเรศในกนัดรู้กันลิงจารตักลักลักมเดกตังระดูรุมตึงตีตัวสังระรุมโตได้รำระเกิดซาและดันเกิดตัวตีสะเอรเวและเอโล
2: ตีตุ้มนกรุมตึงกนัดรู้กันลิงมอมแพจิงลุยพุลลอยงามเทมตาพระเซซีตุแปมหนึ่งรุมตึงลุกจ้าสิมังเกลมติสังสังระรมโตฮัดเดรมระกุลชาเล่นอันกุลตัวสะเอรเวมอเอโนตุปิเลกับพระรูปตังตุใส่ตุตัวปลุกกระจุกลายปรักงามกราและมอกระจุปลุกเด็จเอตุกระเด็จพระกิจังปีสังระรมโตเดเรมระกุลชาเล่นอันกุลตัวเอลบมอเอโนปรักตุปิเลกับพระรูปตังเอเปใส่ตุเอมากลายปรักตุกระในงามกราและมอนำปลุกสปันเด็ดตุกระเด็ดประจีจัง
1: ก็ยำเพราะไกลไปกับแหลมเนไกจังกำเนียหมอดเลยงะลูมตาปรำเสหองไกบาแกลมตำเตอร์ตุตุนลำไกลเตบกวดลำก็นึงประสานจีอาจารย์ดักลักมรามอละหดรำในเคลงะหดรำประกลมลากับปรำตำเตอร์เนไกเงือทนตวยปอดอบลูกนำตวยปอดหลบลูกลำหดรำประรวมดีกยาระบนสร้างจารตะละกะจังะตุทุนตวยปอดหลบลูกเปมอตุตะปันปลุกกะตุลำเมนะด้วยตัวหมอกไหลจําเพียงลํากอใส่ติกลนะกุหมอกไหลตูตังปาใส่ตุกะตุนุและหมออังบาชิอีลอติละเวทกะบุญสร้างหมอกไหลตรุมเลยอาเตียเดรอเกมหอมนิบุญสร้างเรียงกะ
0: เลยเสกแหลกเสียมยับนางอายทุกทุนตวยบอดหลบลุกจารกิรกระตื้นไปหมอดทุกขจุปลุหิมากระไรตุทาระปรวกนุกนาและนั้นยับกันหนึ่งประสานเจแอตุมกึลหมอพรมเนียงะควาไอ้น้อมเดียงะควานุกแปลมเนี่ยหอบทักษะแบตีทุกหลบลุกกระไรตุไอ้น้อมเดียมาประมาเบิกประกำลานทุกปาปลุหิมากระไรตุบีห้องประมตมยศจารกิรกระตื้นดีนะฮะได้ดีเยอะแยะหมอแรมจียับเกลแรมดีนะผมเดียหมอประมะและนันหมอแรมเมตกะได้หอกรถทุนตวยบอดหลบลุกหมอแบตีสปันปลุกกระไรตุหินอมเดกมือนลำทุนเลยงะยอหัดรับแฮมจุนกับประมตับเติมเดียไก
1: เบื้องเกาะทุนตัวกระไรในจารดักลักปลามรอยไปนำไปตุ้บโปรยตัวไอตาลกำบังเคลียมตุ้มห้องไอไปดวบโลกกระไรตู้หินอกกระจ่าลำทุนลำนั่นมอยไปใส่ตู้หิมาปลุกใส่ตาลปลามเราและนั่นไอไปไปตู้นำปลุกใส่ตาลปลาเวทไอแต่ละเรื่องก็เกี่ยวดับ
2: ตุ้มกนังประนัชังยันอเตโกยันจันเปรมดิมานประปลากยาวจิงเคลกระเตินแงะและกระไรกระจ่าทุนกระประปลากยาวจิงเคลมไปทางนั้นดีกตังไปยอมในมะพระมเราบุเนกดีกยาวกำลังเคลนักยาวพร้องกยำดีเห็นนกกยาวมองรวยวิทย์ดีนังจักเล่นอันไกลตุยมบระตุมกรามึงกยาวปลาบระไกรจังรำแกงกำลังเคลมอมดีกตังลอยงะจังนักยาวดีเรกะจิงแชมรวมกบดีนังลุมเลกำลังเล่นอันเครมแกงวาเรงกาบระรุยก็แก้วปลาอัดหมอลอยงะโยชีกลายกระจ้ามกบพังปลาวิทนากยามเรากยำตื่มดิกยากำลังเคลหมอกลายกระจับรังลำลันไอมาทนตัวไอปอตับลูกนำไอโนกยาวหมอรุยก็ตุปลุกปะไอปอปะตุนำปลุกสปันกวาดตัวเม็ดค้อยลำนกปลาใส่ตุนำปลุกไอมากวาดปะปลุกซาเฮกตาร์ยับมึงโกทุนทุกกะระในกลมจารรุยก็และหมอใส่ตุปะพลุใส่เปานำพลุเรากวาดเอมาเม็ดค่อยเกี่ยว
1: เอิมเรียกบนสร้างและดันเบงกับดุมปะสะวัลลำจารตักลักลักมดีกตังเลยงะหัดจำตุนกบเป็ดลุบุญมดีกตังแกลมตุ่มปลางตุ่มหังตุ่มปะลุบุญเรียกบนสร้างหังลูหัดจำเน็กเรียกมดีบนสร้างโทสังกละและดันเลยงะจักหัดจำปรนัยมดิดเลียกระจับกลายกลมกวบสะไอเตี้ยเลยไงจักขัดระมึงกนุกนำทุนกลมกวบเป็ดลุบุญฝันบุญสาง
2: ลอยเชื่อกลายติงยับระในกลุ่มจ่าแตกลักหมอตัวไอปอสปันตุสะลุบุญวันบุญสางลำนั้นหมอไอเป้ตัวไอปอลุบุญวันบุญสางอมอยับไอโนมเนกเมินลอยจักกระจ้าแจ้งล้อมกบเป็ดจับแพ้

0: ในจึงเปราะงะยมพันแจงตีตึมปัวสะวาลลอยงะปรามาลกลับงัดเปะงะโยมเซซีเรมลันมึงขวากนุกนาและกลับตรุนอันดาเปราะมโรใส่ตุสปันปลุเอมาทุนตัวไอโปตปลุนำมึงขวากนุกนาปิมกละและกะลุวาลบวนแซงเราลำนันอินโนนิกมันมอหลอมดิอันดาแตบพามองะจักเห็นหังจานตักลักลุบวนปีมองมึงลอยตุปวกะใส่เกิดลงวันบุญช่างปีมองมึงปะตุเอมาปลุปวกะใส่เกิดลง
1: ว่า hiện tại thì Quảng Phú có 37 thôn buôn
0: ระในสะกวางภูมอดเหล่าปลุกจุลุบวนลอยงะอันตรากบปิดลุบวนไม่มราเพราะมึงเหล่าปลุกจุลุบวนอตุกตัวปลุกจุลุบวนแบะแต่กวางภูจริงสะวัลกระลอยหันตะกะจะมรามกบจริงวัลสนันไม่มกบเป็ดลอยหันตะนั้นซาลุบนเบมองปะตุเอมาปลุกกะใส่เกิดลงกะยวนนั้นนังอายสะกวางฟูอตุกปลุกสปันลุบนหันตะประในโยกบหังไกลจึงมอลำซาหันตะมตุนโรตัวปลุกซามึงขวากนุกกนาปิมยะมดิกตั้งตมแปลงแปมนึกบนสร้างเท่าสร้างกลับงัดเล่นอันซาแอเตลอยงะบวนนึกตมแปลงกลับงัดแปมนึกบนสร้างเท่าไอ้นุ่มหัดดำตุนมบวมกบกระเช็มแปลงกระเล็มกบปิดลุบบนวาลบนสร้างลอยย่อจะเพนกระนกกระนาหมอกไหลตับดื้อเมลจิลคือลุบบนมังนั้นหมอกไหลซาแอเตตุอือมึงนึกบนสร้างในจริงประงะยมพันแปปรามกุมปิดลุบนวาลบุญช่างมองะจักดับไปนาง
2: ลายติบุญมับแม่นั่นแหละเสียนายแน่เก่าหิวละเมอเห็นมือมือกับอยู่จะบุญช่างแม่นายลำดอกลายต้นตุ่มมังกุนาที่อยู่ตุ่มบุญมับไม่เตะแต่ละวันตกนั้นบุญมับไม่มามองลายเรากุมกุบุญอยู่แค่เอาเยอะนั่นเลยที่ดอกลำดอกลายต้นต้นนั้นบุญช่างไม่ตุ่ม
0: แต่แล้วกบปิดจานตักลักนางอายอตุกใส่ปอกจูตุนำปลุนำปลุบนวาลบุญช่างเพราะใส่ปอเราปลุเอมาปลุบนจานตักลักปิมกละในจึงประงะยมพันสนันเติมบุญช่างตุอือกะหันตะประกบปิดลุบนเปาวิตปุตุตื่นมึงนันดิปุตุตื่นเกรดลังประลุบนมึงกนุกนำจนรวมกบมดิกยาประตุมกรากลายติปตาลำจารมอกลายจักเห็นลำเอนุกมเลมเรา
3: แม่มเด็กปันประหลับลุนำมาสับบอมกวบมุมเด็กบนสร้างกระปรมกวบเป็ดลุไม่บุมเด็กบนสร้างตัวเลยงาสายหาจาประใน
0: มกวบเป็ดลุบนจริงหาจามตุนเราสนันตุมปวสะวาลลำจารตักลักมดิกตามต้มพลังกระสายมะลูกหงมือบุญช่างมาทราบพวกมกบมึงมือบุญช่างปวดนิกหงมือความตนมือหมอบุญช่างดาวกันนางคว้าปมโตตึมตาไกลดาวมอสนันเกอบรมกบปิดลูกบุญปาวิทปวดตุตื่นจากแซมไอดับไอนางตับเดือ
3: เอิมเรียกบุญช่างและดินบิงกับลำกระยันหายใจในลูวาร์เซอร์ริงลำจารตักลักบอสเซอร์ริงปีอตีเดียเรียกับร่องมอนังไอมังอิมาปลุกตัวกันนำปลุกรวยและในจิงเกิลยมพันอตีบอสเซอร์ริงร่วมอมอดาลูและนั้นในแกลปีกันนัลกละบอมง่ายแต่ตีลูแฮอมอดาเบียเบียดะดมเกิลหายใจปรองซื้อเรมลานมันเป็นนอเบลเนียมามอสานังลักงะกำลิบนสังอมอนุกไอเตโอ
0: มึงกว่าเอิมโอ๊กมตั้มยังไอควินอายุนตุกตะบนแอมับสะกวางผู้จาดักลักนาก็แช่มกลางเละนาปัวเสาเรียงปูปลาหังไอเป้สายตาเหล่าสาวลันมาเล่นอันลันวานปิดหังกาเฟยังปลาเละนาปัวเสาเรียงตึมรอยมอจันในอมอกบ่าโอ๊ยังลำมาลำวานเป้เกรดลังกะนาปัวเสาเรียง
4: ตลอดฮะได้หลังกระนัดเราและหลังกระนัดอยู่แหละแต่ตัวอันหลังกระรอดและนั้นดาวน้ำมาได้กรีกับบ่อและเต็มกรีบบ่อเนี่ยจังบ่อเนี่ยแซมได้กรีดาวจังยมกลิดยมตาเมื่อและจังบ่อเนี่ยวิ่งแหละเดี๋ยวเรากรีดาวมา
0: อมอยกนังปีกตังหังยันอันเตมอกลายปีมลิดอุจอเอโนซีอปอปรอยนังยากะประหล่อมาบรึรอยบรึดิยมเบตะกลายมนิปวนชังปีมดิงเอติระในนั่นละเอโนซีปัวสอเรียงอมอมออิตสานังโอ
5: ไกลมจริงสอเรียงนะสันมอกลายเล็ดล้านในดีมาโยกกลายบรอมจริงอยู่จริงอยู่อยู่อยู่มาจริงเอาเยอะอยู่ลูกคือเยอะสันเตลกลายคริสเอในกลายมจริงจังกับมอกลายจริงอังแหละลู่เยอะตุกไอแต่สันอยู่ตุกสันไอแล้วตุกกลายอยู่มาตุกก็กลายอยู่คว้าแล้วตุกก็เมาทุ่หัวแหละสันเนื้อกลายจังมังแหละอยู่จังมอยนอกเยอะอยู่มากลายบาวิดmau kết quả là po vôn po đầu tư nè.
0: Rạ này trả thật lắc mòn đặc ai bạ plus em ai po hết ta sầu riêng lâm enục bạ plem nè po nghe chàng bị mò yếp nâng tú lên ăn xem thâu bịt phun ở khe lên ăn bè cái lại đập bên nàng cầm nuôi bảy băng nuôi bà nà po sầu riêng âm mò yếu cả năng loài nghe yếu đậm đạch mà đâu.มองปุ่มงาตัวจักแซมโดยอ้อเบตาเลาะจังมังยันอันเทบรับเลมแน่มอกไหลอีกจับกระยำดินอปรักมอปาวิทบรึกรอยบรึกลูหินกระยันอาจารย์เสสิระในไกลแกรงกระแชมกลางกระนาปูเสาเรียงมึงนิปวนแซงจริงเพราะงะยอมพันกระยำกรังกระจับปุ่มงาปาวิทเบตาสามตากลายยมพันนั่นละเตอร์มอลนกครีไพลอิดกระจับนานาวเซตติกมราดิเฮนไอเทมนิบวนแซงกาบระปลาไกรลังนาปูเสาเรียงโปปลามอกลายกระจับรัง
3: หาดำดวงรูปพองไกลได้มังคระไกลมราและดันหาดำดวงสับลูกดวงรูปตักลักในรวยและตับในและจักกำเนิดบนแซงและดันบิงกับใจดิ่งหลังและบนไอเทมตัวนำมาดำดวงรูปไปได้

0: lùm có cốc cấm thì bọn sàn lại đặt đình gặp cặp yên đề cập đình lăng hạt trọng đường rộp phòng kè đê mừng hạt kèm rau lại đặt hạt trọng đường sập lụp đường rộp đặc lắc làm hạt trọng đường rộp này mọi tùm tà xa này đâm tà bạ phân hòa rộng tầng chắc rùm góp yếm thư rạc lại bị cầm tùm kra làm chà rạc đặc lắc nâng bằng họa mọc lèm thê hạt chăn rùm đê kè dạ bạ trên thênh đặc lắc đê kè tăng bạ tập phà vết lụ buôn và buôn sang lùi hạt trọng trùn rau đề cả tàng bầm họ lại buồn cả nắp làm kinh để dội bẹ đề lại bèm nè làm dàn đẹp hàng phần tấm tận ăn sân này làm hạt trăm đề cả nhà bảo tồn cả lại tiếp ta cười liên tục bảo cha đã đặt lắc bữa bìm cả chị nô khê tụ tươn mừng tấm cả nàng bảo tồn cả làm đẹp play có do tấm ta bảo phun bữa mà rụng từng lệ chắc giáp bên nôm
1: làm tung thôn kiểm này làn cồng rồi bắt làm cha đặc lắc mò rộm tầng lê chặt hên pili ring tây nguyên lên ăn kring e cái chế thùng cơ và cra tung cái trách làn tầng prong là chà ti kring nayu lên ăn ngọ cha đặc lắc mòm cà vít bắc prong elegal cơ cái rồi bắt mừng kring tập cứng hư nào cơ kring e cái chế biết thằng ăn làn tầng prong cái tehran mar tư thùng ti kring nay ngọ chà lê mò pia rùm cốp bì lìr kring mrọ rai mông tụm tàng nàng thăng bọc prong kalai bì hạ cùm tùng kram nèm play lên ăn rùm đi kìa dạ bà sân tinh plem nè làm chàr bì thăm đi kìa ta ngạm kra lan klong rồi phát chàr thạc lạc lọ bọc prong bọc thu tèm kram chinh hằng năm và thu tèm kram chinh mò sẽ tốt nằm bước em à đạm bọc tùm kra rùm cốp bìm rô bọc thu tèm kram chinh bà viết lưu kalai tụ tình kà chàr thạc lạc lâm cây em thư tùm cân nặng bọa tùm kram nèm play rê bì cùm tùm kra bọa con ạ
0: cây buôn mà thuốc mòm bộm dương làm rạ chế năn bùi mạ nô khỉa mòm được bộ hoạ chạc tì tì lùng rồng lan thuần tuệ bờ tòa bùi mạ hình ngọm địa cây cơ trưng cả an cờ chà lọ trùa bọc prong cây hào hôn cơ rụp xem cây thả kre lê nặn đặc mùi tiền này hoàng bình gặp lầm là chà lê nặn là chà ta chế ngào nay chừng cưa về cả chà bà giờ tụ tiền hên cài tụ dùm nâng bằng hóa làm hạt rạm đi cả giờ bỏ truyền thình nâng bằng hóa đừng bằng suy lẽ chừng xa làm tấm tạm nâng phun mọc lè bìm lùm thế hệ chân tại buồn mặt thuật tuệ nguy khả đa cả tì hạt tơ ra vết chì ô tấm kinh lần ngã em ác lại tuồng căn bè ta ắt ắt tục hạt tơ ra nào nâu e cà phê tê ra kinh lần mọc lèm bụng dương nục phun cà phê lùng rồng lần hệ ngào đốm tam được bằng hoại chặt đọc bá đốm ta em năm bọc làm thề hệ chân buồn mà thuật là chuyện được cổ cung đốm tam được bằng hoạ bằng lưu kinh và làm cộm là đây là hình an cầm được bằng hoạ mò làm chà làm bụng dương với thằng đốm tam được bằng hoạ bọc làm thề hệ chân hình an rô cặp buồn mà thuật một cặp đây là tụ yếm con là kêu thật cái riêng ai cả tang làm bờ hào hơn cả rộp xem bằng chà này riêng cài yếm phan vì hầm cặp đây bờ chân thênh bọc làm thề hệ chân rôm quá bị cái tuông suy hên rèm lan tuột chữ tuột cờ tuổi nguy để chân thình làm chà ra tắc lắc tờ đá cây tu bê lia mò ngã dọt nâng lại đần túng cây chực cầm mầm điểm đạt dọt ra đợt bằng hoa âm ở do con học việc cờ tuổi nguy để họa bằng đuổi chỗ lao chim đằng cặp bê lia họ hơn cờ bọ thật cái nặng núi cầm đi chà ra tắc lắc suy kèm hên hoặc bình cặp làm cộm la lại đần bằng là chà ra ta chạy ngào rạng này có tôi hàng ẻ cả sĩ và tôi hòa chà ra tắc lắc mà luộc lại lập bùl sẽ si ê tế mô tô ẻ mran hề ràn hồng mạnh đó có tung mran hồng nam tay đó có tung dù phía liệt luôn ý là ẻ đó có tung mran rù bì tế mà lù tuổi người lập
1: bởi dập ta có lại lập bùl này một lệ đập năng dọa trạ phiền ý bùl kén sắc kèm càng có lại đập năng lầm ế lan ế thua góp phòng công an và tì hòa góp trình lệ có lại xem lăng tâm tàm năng lập bùl lầm kinh ế khả sĩ có lại xem lăng bì nít ế tì năng dạm cát bè lập bùl năng tâm càng tập kê trê kê chá bè lập bùl bậc kẹt kê xem hạ trạm nách rù tâm càng tơ mô có lại trú lên ảnh bọa kê trọng lăng nách ngạ cờ tuệ ngoài lập bùl tê cái xem lăng cơ đoạn trúc cùng an lăng mô lê cơ lềm tạm tan eo lai tùm nọc gộm chinh cơ lề lập bùl ngạ rạm ar răng đam mô cơ lề trúc cơ nơi lập bùl bọa ngạ này cái nhằm ngạ cái chắp bè cơ lề đập năng cơ lề sơn ngôi lâm e cả sĩ ít ai thề cả hiu sân lăng anh em cả năn lõm cộm trình nọc sân tình e cả sĩ tì vào tì hòa đạp bề nàng thờ kre lên ăn kiềm hẳn nạc một nơi lê e tệ này
0: lưỡi ngạ cài gật gai mừng cơn nô con na cờ bờ ngạ tụ chiên cài tập pa cọm chìng vịt lụ buồn và buồn sang hay là có thể tập lùm lần năm đúng sợ và làm chả đặc lắc lạc đi cả tăng cài cả xem lăng ngắm cả đom hạt đập bờ dò guốc cả nhầm tập pa khoát lại đặt để bờ tụ tưng cài mà bờ để cơn nô cụ lưỡi xe cài tình yap กลุ่มจารดักลักระในมอดวยปอสปานในตุสาบลุบวนฝัดบนสางลำนันลุนกะยับตาจวนแกนกอดใส่ลวยหัดจำตรนและดันยอะลำไกลตับผาเวทแต่ละงะตัวชิงปลอดตับผาเปิมกวบเป็ดกลุ่มจารดักลักระตุกใส่ปอยไม้ตุหิมะปลุนำลุบวนเราะใส่ปอดวยตุปะปลุหิมะลุบวนลวยหัดจำตรนบรวเซตุสปันปลุหิมะเมืองกนุกนาลุบวนไปมอเมืองไกลตุกอดใส่กัดลงวัดบนสร้างมอเมืองไปตุหิมะปลุกอดใส่กัดลงบรอดดับผาเวทเมื่อยกนองไปหำเพราะนกนึ่งเกรดหลังปลอกนะโดยโอลำกรามดีกนึงถาดพระนกปลาปลอกนกนะโยกวบตุตื่นดมสะวันลำจาลักมดีกตั้งแกลมตมปล่างเอวไลท์ลวยงะหัดรับบรอดดับผามกอมจิงเวทและนันกอมจิงแกลตัวมาสับปอมกวบมมดิบนสร้างโดยหัดจำตรนลำนั้นมดิบเมื่อแกลจางมั่งมมดิบนสร้างบอนิกมดิบหมอกแกลดอกนางลำดิบนสร้างกายำหมอกแกลตัวอือเฮลอกลวยงะจารดักลักลักลอยงะลูหัดรับประตูตื่นกันยำกรำเด็กและดิบดิบบนสร้างกริ่มด้วยแบะเพราะแกลบุญกันนับกันจับเริงเพราะแกลปีกับแหลดีกับยาระประวัติดุมกริ่งและนั่นกรำดิบบนสามเราเลยเกลินุกริมเราระใน
1: กือทนตัวไอปอดตบลูนำตัวไอปอดหลบลูดักลักมอแลดักกันยำงะเพราะไอนกกวดสายบุญกันนับติงตึมมึงตัวเด็ดตุกเกิดลงตีกรับทนอาจารย์กวดสายบุญกันนับลำนิยแบะเราเมืองเราติดตุกเกิดลงตีกรับทนแบบรายงานอันดับประในจารมรามดีกระตังไกลรูกระตุ้มสะเทกนับกริ่งแตกกระพุยและอันกริ่งกระนองลันมันไปทางนั้นกระตื่นดิปุตุตื่นตึมตาจวนบวนสังเรากระยำกรามดิบวนสังกระนองเราจารตะลักเหล่ากระตื่นดิกระตังไกลกรามเลยประงานเหล่ามาลอยดะตัวจักดิกระยานตึมตามหนึ่งโอคบงะมกราตุจิงกนังกระตังแอปีเมายับแอตัวยาเล่นอันเกรมแกงวาริงกะบวนสังในจิงตึมันดับประงะพ้นกระยำตัวในตุบังหะอิดกระจับดิพระเมาปาวิทเล่นอันมรกไลเลาะวิทบุญกันนับแตกลักเลาะกระตือนทุกทุนตัวไอปอดเหล่าพลุพระเมาปาวิทติงตึมมึงในงะเลาะมาดิมึงตัวกวัดเอมาเราพลุ่มกะหังทนตัวไอปอตัวพลุเล่นอันหมอกจูพลุกจูเตจไอตู้อินอสะแงยับตาจวนบุญสังเรา
0: ก็นังพระเอตราจารตะลักลักมดีกตังพระงามกระหัตระกจ้าเลยงะหัตระพร้อมกัดลังแกลเสพประกอบด้วยบุญสังเลยหัตระอัมตนมรุกจูพลุตัวบังโบชิงจีก็มดีกตังพระเกรดลังแกลเสพประและนันดิหนึ่งจักอสมไลกรมด้วยบุญสังห้องเงินลำด้วยกระมือนมอดลอยกลักลอยตัวเหยบอจมด้วยลำนันมอลูมด้วยขวาทุนก่อแสบบุญกระนับด้วยอมอจักกระแซมและจังกระงานและลำด้วยหยดเบะหัดเด็บตะกริ่งตากระปุยก่อแสบบุญกระนับด้วยอมอจักกระแซมและจังกระงานและลำด้วยหยดเบะหัดเด็บตะกริ่งตากระปุยกริ่งเอเตยังหาดาประมังมือมระดูครับจมด้วยบนสร้างมอมกัดลังเกรดลังไกลแสบประสายระในกลุ่มจารมอดวยตู้กุจูปลูกปะสางเอ็ดราวและนันแสตู้กุจูปลูกกุจูนกกัดลำจำกวนไกลรอตัวมตีแสตู้ดัวปศะวัลกระนงเพราะเอ็ดราวมก็มจิงไกลกระเสียมลำด้วยมาเพราะกระดับดังยัวเกอเพราะเอ็ดราวมเป็ดถอนนันเอวไล่ไกลรวยงะบังตุ้มสางเอ็ดราวให้เงากระนกนาเกรดลังวิหะประเป็นเม็ดรวยงะจักหาดาเพราะมกัดลังไกลแสบรำดิบอุนสางตุยสีกระนงเพราะเอ็ดราวจารตักลักแปรทอหาดาเพราะรำเดกตั้งรำกัดลังไกลแสบเปลกมดิมตวนควาเฮแต่นั้นเบื่อปักปรองเห็นกันยำพลอยงะหันระกะจ้ำกะลังแกลเสพประกลุ่มด้วยวันสร้างเตกะนานที่ทุนตัวปอตอบล้นนำ
2: ห้องไกลมังมุยมารมนกแรมแจ็คกับพ่อได้รำระกริ่งกนงลันอดุกลูกแหลดแหลดลันดมเรศในกนัดดูกันลิงจารตักลักลักมเดกะตังประดูรุมตึงตีตัวสังระรุมโตได้รำระเกิดซาและดันเกิดตัวตีสะเอร์เวและเอลู
1: ติทุมนกรุมตังกนวดทุกกันลิงมอมแพจิงลุยพุลลอยงะมเทมตาพระเสศีตุแพม นังรูมตั้งลุกจ้าสิมังเกลมติสังสังระรมโตฮัดเดรมระกึลชาเล่นอันกึลตัวสะเอรเวมอเอโนตุปิเลกับพระรูมตั้งตุใส่ตุตัวปลุกกระจุกไกลปรักงามกราและมอกระจุกปลุกเด็จเอตุกระเด็จพระจิจังปีสังระรมโตเดเรมระกึลชาเล่นอันกึลตัวเอลบมอเอโนปรักตุปิเลกับพระรูมตั้งเอเปใส่ตุเอมาไกลปรักตุระในงามกราและมอนำปลุกสปังเด็จตุกระเด็จพระจิจัง
2: ก็ยำเพราะกลายไปกับแหลมเนยไกจังกำเนี่ยหมอดเลยงะลูมตาปรำเสะหอยไกบากแกลมตำเตอร์ตุตื่นลำกลายเตบกวดลำก็นังประสานจีอาจารย์ดักลักมรามอละหัดรำนักเลยงะหัดรำประกลมลากับรำตำเติมเนยไกเกลทนตัวปอดอบลุนำตัวปอดหลบลุกลำหัดรำประรวมดีกยาระบุญสร้างจารตักลักกะจังะตุทนตัวปอดหลบลุกมีหมอดตุตะปันปลุกกระจายตุลำเมนะด้วยตัวหมอกลายจำเพียงลำกว่าใส่ตีเกินกุหมอกลายดูดลังปาใส่ตัวกระจายตุนี่แหละหมออังบาชีอีหลอดีเราเวทกบุญสร้างหมอกลายรวมเลยอาเตียเดรอเกมหอมในบุญสร้างเรียงกะ
0: เลยเสกแหลกเกษมยับนางไอทุกทุนตัวบอดหลบลุกจารกิรกระตื้นไปหมอดทุกขุจุปลุหิมากระดัยตุทารับประวะกนุกนาและนั้นยับกันหนึ่งประสานเจแอนตุ่มกึลหมอพรมเนียงหงาควาไอ้น้องเดียงอะควาหนุกแปลมเนี่ยหอบทักษะแบดีจุดหลบลุกกระดัยตุไอ้น้องเดียงมาประมาเบิกประคำลานตุปาปลุหิมากระดัยตุบีหองประมตมจัดจารกิรกระตื้นดีนอหัดแหมดีจอยแวะหมอแรมจียับเกิลแรมดีนอพรมเนียงหมอประมะและนั้นหมอแรมแม่แต่กระดัยหอกรถทนตัวบอดหลบลุกหมอบแบดีสปันปลุกกระดอยตู้หินน้ำเดกระมืนลำทนเรงะย่อหัดรับแฮมจุนกับรำตับเติมเดียไก
2: เบื้องเกาะทนตัวกระดในจารดักลักปลามรอยเป้นำไปตุ้บลอยตัวตากระมือเคลียมตุ้มห้องไอเป้ดอบลุกกระดอยตู้หินนกกระจับลำทนลำนั่นมอยเป้ใส่ตู้หิมาปลุกใส่ตาปลามเราและนั่นไอเป้ไปตู้นำปลุกใส่ตาปลาเวทไอแต่ละเรื่องก็ย่อหัดรับ
1: ตึมกนังประนาชังยันอเตโกยันจันแปมดิมานประปลากยาวจิงเคลกระเตินงะและกะไลกะจามตุนกะประปลากยาวจิงเคลไปทางนั้นดิกะตังไปยอมนักมะประมรอบุเนกดิกะยาวกำลังเคลนากยาวพร้องกะยำดิเฮนนกกะยาวมอรุยวิทดินังจักเล่นอันไกลตุยมประตุมกรามึงกะยาวปลาประไกรจังรำกังกำลังเคลมอมดิกะตังลอยงะจังนักยาวดิเรกจิงแซมรวมกบดินังลมเปลกำเริงเล่นันเกรมกังวาเรงกะบระรุยก็แกวปลาอัดหมอลอยงะโยซีกลายกะจ้ามกบพังปลาวิทนักยาวเรากะยำตืมดิกยากำเริงเลหมอกลายกะจับเริงลำลันไอมาทนตัวไอปอตบลุนำไอนอกยาวหมอรุยก็ตุปลุกไปเปล่าไปตู้นำปลุกสปันกวาดตัวเม็ดค้อยลำนกปลาใส่ตู้นำปลุกเอมากวาดปะปลุกซาเฮกตาร์ยับเมืองโกทุนตู้กระดานกลมจารรุกโกและหมอใส่ตู้ปะปลุกใส่เปล่านำปลุกเรากวาดเอมาเม็ดค้อยเกี่ยว
2: เอิมเรียกบนสังและดันเบงกักดุมพอสะวัลลำจารดักลักลักมเดกตังเลยงะหัดจำตุนกบเป็ดลูกบุญมเดกตังแกลมตมปลางตัวหังตุมพอลูกบุญเรียกบนสังหังลูหัดจำเน็กเรียกมเดกบนสังทอสังกละและดันเลยงะจักหัดจำปรดในมเดกเลียกจับกลายกบกบสะไอเตี๋ยเลยงะจักหัดจำเมืองกนุกนำตุนกบกบเป็ดลูกบุญฝันบนสัง
1: ลอยเชกเลยติงยับระในกลุ่มจ่าแตกลักหมอตัวไอปอสปันตุสาลุบุญวลบุญช่างลำนันหมอยเป้ตัวไอปอลุบุญวลบุญช่างอมอยับเอโนมเนกเมินลอยจักกะจ้าแจ้งเอมาทุนตัวไอปอตบลุนำมึงควากนกกนาปิมกละเละกะลุวลบุญช่างเราลำนันเอโนมเนกเมินหมอลอมดิฮัตระแตบพาหมองะจักเห็นหังจานตักลักลุบุญปีมองมึงลอยตุปวกเกาะใส่เกิดลงวันบุญช่างปีมองมึงปะตุไอมาปลุกปวกเกาะใส่เกิดลง
3: và hiện tại thì Quảng Phú có 37 thôn buôn
1: ระในสะกวางภูมอดเหล่าปลุกจุลุบุญลอยงะอันจะกบปิดลุบุญไม่มรา ម្រោមងឡោផ្លុកជុះលុបួនអតុបតួផ្លុកជុះលុបួនបែតាក្វាងភូជីងសាវលក្រាស់លយហន្តកចាមរាមគុំជីងវលសនន្នម៉ែមគុំពេតលយហន្តណាន់សាលុបួនបិមោបៃតុអ៊ីម៉ាផ្លុកកសៃកាត់លងកយ៉ាត់ណាន់នឹងអាយសាក្វាងភូអតុបផ្លុកសបាន់លុបួន อันดับประไนยกบหังไกลจึงมอลำซาอาจารย์ตูนโปรตัวปลุกซามึงขวากนกกนาปิมยะมดิกตั้งตมแปลงแปมนึกบนสร้างเท่าสร้างกละมงัดเล่นอันซาแอเตลอยงะบวนึกตมแปลงกละมงัดแปมนึกบนสร้างเท่าอินุมอาจารย์ตูนปุ่มกบกระเช็มแปลงกระเล็มกบเป็ดลูกบนวาลบนสร้างลอยยอดจะเพนกนกกนามอกเลยตับดื้อ เมลจิลคือลูกบุญมังนั้นมอไกลซาแอเตตุอือมึงหนึ่งบุญช่างในจริงประงะยมพันแปะปรามกบเป็ดลูกบุญวาลบุญช่างมองะจักเอ็ดเป็นนาง
4: ไรติบุญมับแม่นั่นแหละเสียในแน่เก่าฮิวเลเมอร์ฮิมูมือกับอยู่จะบุญช่างแม่ในลำดอกไรต้นตุ่มมัง
1: กุนาติอยู่ตุ้อบนมับไม่เตเตละวันตกนั้นบนมับไม่มามองไกลเรากลมกลบบนอยู่แค่เฮาเยอะนั่นเลยที่เราลำดอกไกลต่อมต้นนั้นบุษสร้างไม่ตุ้ออันแต่แล้วกบเป็ดจานตะลักนางไออตุกใส่ปอกระจุตุ้นำปลุ้นำปวลุบนวาลบนช่างเพราะใส่ปอเราปลุ้เอมาปวลุบนจานตะลักปิมกละในจึงประงะยมพันฉะนั้น เติมหนึ่งบนสังตุเอกะอันดาประมกบเป็ดลูกบนแปวิตปุตุตื่นมึงนั่นดิปุตุตื่นเกรดลังประลูกบนมึงกนกนำจนรวมกบดิกยา

0: ประตุมกรากลายติบดาลำจารมอกลายจักเห็นลำเอนุกเลยเรา
1: ที่ก็มีได้ ý kiến của dân
2: แม่มเดปันประลำลุนามะสับบอมกวบบอมเดบนสังกับประมกวบเป็ดลุไม่บอมเดบนสังตือเลยงาสายหาจาประใน
0: กบปิดลูกบนจิงหัดดำตุนเราสนันตุมปวสะวาลลำจานตักลักดิกตามตมปลังกระสะมะทุกหงนิบวนช่างมะทรัพย์ปวมกบมึงนิบวนช่างปวนิกหงนิความตุนนิโมบวนช่างดาวกันนางควาปวมโตตุมตากลายดาวมองสนันเกะบรมกบปิดลูกบนปาวิทปวตุตื่นจากแซมดับไอนางตับเดือ
2: เอิมได้บนสร้างและดินเบ่งกับลำกระยันหายจันในลูวาร์เซอร์เรียงลำจารตักลักบอสเซอร์เรียงปีอาเตียเดียเรียกับร่องมอนังไอมังอิมาปลุกตัวกันนำปลุกรวยและในจิงเกิลยมพันอาเตียบอสเซอร์เรียงร่วมอมอดาฮิลุและนั้นในแกลปีกันนัลกละบอมง่ายแต่ติลูแฮอมอดาเบียเบียดะดมเกิลหายจันปรองเซอร์เรมลานเบตินอมเบลมเนียมามอสานดังลักงะกำเนิดบนสร้างอมอนุกไอเตียโอ
0: มึงไอ้กว่าเอิมโอ๊กตั้มยังไอ้กวินอายุนตุกตะบนแอมับสะกวางผู้จานตักลักนาก็แช่มกลางเละนาปูเสาเรียงปูปลาหังไอ้เป๊ะสายตาเหล่าสาวลันมาเล่นอันลันวานปิดหังกาเฟยังปลาเละนาปูเสาเรียงตึมรอยมอจันในอมอกบะโอ๊ยังลำมาลำวานเป๊ะเกรดลังกะนาปูเสาเรียง
3: ตลอดฮะได้หลังกระนัดเราและหลังกระนัดอยู่แหละแต่ตัวอันเด็ดหลังกระฮอดและนั้นดาวน้ำมะได้กรีกับบ่อและเต็มกรีบบ่อเนี่ยจังบ่อเนี่ยแซมได้กรีดาวจังยมกลิดยมตาเมื่อและจังบ่อเนี่ยเวลและเดี๋ยวเรากรีดาวมา
0: อมอยกนังปีกตังหังยันอันเตมอกไลปิมเลดุจอะเอโนซิอปอปรอยมนังยากะประหล่อมาบรึรอยบรึดิยมแบตะกไลมนิปวนชังปิมเดงเอติระในนั่นละเอโนซิปัวสอเรียงอมอมออิตสานังโอ
4: ไกลมจิงสอเรียงในสันมอกไลเลดลานในดีมาเยอะไกลบรมจิงอยู่จิงอยู่มาจิงเยอะอยู่ลูกคือเยอะสันเตลไกลคริเอในไกลมจิงจังกมอไกลจิงอังและลู่เยอะตุกไอแต่สันอยู่ตุกสันไอแล้วตุกไกลอยู่มาตุกก็ไกลอยู่คว้าแล้วตุกก็เมาทุ่ยนั่นแหละสันเนื้อไกลจังมังและอยู่จังมอยน้อยเยอะอยู่เมาไกลบาวิทmau kết quả là độ po vốn po đầu tư nữa.
0: Ra này cha thật lắc mòn đằng ai pạ plus em ai po hai ta sầu riêng lâm enục bạ plem nè po nghe chàng pi mò yếp nâng tu lên ăn xem thâu pít phun ở khe lên ăn bè cái này đã bị nàng cầm nuôi bảy băng nuôi bà nà po sầu riêng amo yộ cả nâng loài nghe yộ đậm đạch màu.มองปุ่มงาตัวจักแซมดุจอเบตาเลาะจังมังยันอเตบรับเลมแน่มอกไหลอิกจับกระยำดินอปรักมอปาวิทบรึกรอยบรึกลูหินกระยันหาจันเสสิระในไกลแกรงกระแซมตั้งกานาปูเสาเรียงมึงนิปวนแซงจิงเพราะงะยอมพันกระยำกรังกระจับปุ่มงาปาวิทเบตาสามตากไหลยอมพันนันละเติมหมอนกครุยปลายอิดกระจับนาหนาวเซตนิกมราบดิเห็นไอเต็มนิบวนสร้างกาบระปลากระดังนาปูเสาเรียงโปปลาหมอกไหลกระจับรัง
2: หาดำดวงรูปของแกลดได้มื่อระแกลมเราและดันหาดำดวงสับลูกดวงรูปจากลักในรวยและตับในและจักกำเนิดบนสร้างและดันดิ่งกับใจดิ่งหลังและบนไอเต็มตัวนำมาดำดวงรูปไปได้